0: เงินเดือนเคมาคี
1: จะสิฟัสทองนี้บ้า
0: หอย
1: หอยกระดอนกันนี่ก็จิ้งร้อยก็จิ้งร้อยก็บรรจงพายอะไรมันได้กันเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องเนี่ยเป็นเต็มหุ่นนำตาจึงอิลาริชายานุพินเป็นสาวสมภารลาริชาม
0: ันกล้องฉับเจพี่บางอะไรออกเดินเพียงสามฟ้า
1: ต่อคุณได
0: ้ไหมแต่คุณเขาจะมาปิดฟุ้งลิ้นแต่ดันมีบัคฮาร์ดิชานีบัคฮาเอเบนแต่คุณดูฟาร์ลองจังหวะของบาลิงคอยบาวเวอร์บารีดอฟจะพิดาฮุนกองวันเบียงของเอลเบียลานปอนสลองบาเมทองนับปอบแล้วคุณดูคุณจังหวะปอบเวอร์เอลบาปอบแรงปอบลองบาแฮปนักปอบกอลสลิงดูคุณดูบามาร์เวนเนี่ยปอบไม่รังฮัตยาบาร์คุณจับคันอินสตาแกรมตักตัก
1: ต่อคุณเลยชีวิต
0: กองนี้ใช่ไหมต่อคุณเลยชีวิตกองนี้ใ
1: ช่ไหมต่องั้นยาเคลมมาพี่จิบะจัสติฟัสทองนี่บ้างได
0: ้
1: การันตีไปแล้วจะพี่กินยาติวนี่กับรีดิโอมอ
0: ต่อ
1: บ๊ายบาย
0: บาย

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. พี่กอลไหน Hello.
1: คนน้าไหนตัว
0: ไหนนักกอล์ฟลิง
1: ครับ
0: โอ้งั้นสมก็สุริบาแฮปกอล์ฟลิง
1: เด
0: ้อโอ้พี่ดีเมนู
1: อัดดอกแบบพี่ดีเมนู
0: อ่านี่งั้นแก๊สงางาชิวอสโคบิตะกะสุริบะแฮปปี้บะชิมิเลียนะมันกอลลาสอีบะแฮปนะเกิร์ลฟลิง
1: ปะนะตายบนเนี่ยตาบบอล
0: ตาอ๋อจะปอลอมาเรียกะจิงรวายอยู
1: ่เย้กะจิงรวายกะตบงามอยนะอมอยนะจงบักกันเดงะเดยบะอาร์บละนะมอพลัง
0: นะมอพลัง
1: ง
0: ามปัดกันมาพี่บะบัญญัติกันพี่กันกว่าให้บัญญัติกันพี่กับบังคับปิดอิติกับบัญญีขมัดจงงากะลาเดย์เนียวซันพาวซันโอ้ sorry กับดังสาสะอาร์มินิท
1: แต่ผมก็อาร์มินิทตลอดลุ
0: ้นนั่นเต็มหน้ามันจิ้งไรยันเอาพินเดดิเกตต่างเป็นเต็มหน้ายันเอาพี่ก็เดดิเกตใส่กันมีอะไรก็เก็บพอสกอลขมกลัว
1: บอมบอมพอชูดังสกอลกลุ่มยาบาร์โรก็เบื่อสายกว่ากันในโปรแกรม
0: ฮะต่อบักบลามะ
1: สกอ
0: ลฮะต่อสกอลเบียงมะบะ
1: อ๋อจ้า
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ปรกไปอีกกันเองกับจิงรวยอาไม่น่าบรรวยดีบัสเคนโรเวลส์อิมลีกันลงกับจิงรวยกับขัดดูกับบางอินเป็นเต็มหากันเองกับไลฟ์ฟูนในโปรแกรมกับจิงรวยคาซีมันต่างกันสเต็ปคุณเรียกชิบุนเนี่ยกิตุบารอกกับไลฟ์เป็นชิบุนต่างกันในกับโปรแกรมบัดคุณจูรู้อีกปรกกับจิงรวยกับสกับนานากิจงกี้เองกิเซมกันเองโปรแกรมกับวันชิบีนักอากาศฟานีชิล

0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning. Hoi, natai ei tai ba phone yingi?
1: Hello.
0: Hello, pio sngau.
1: Oh, hi, yes, sir.
0: Hoi, nata ba de fi kwa ban sngap jing ruai dei.
1: Hi,
0: Ka
1: quite beware.
0: bakerteng kum no jing ruai. Oh, ten.
1: Sendiri kat kecil wayang
0: Oh
1: kat
0: toh.
1: kono kecil wayang jemrip ki.
0: Jong Jim Reeves. Ti sengau bahas
1: Oh.
0: e ban bo e ketu pi sengap da ka radio ne.
1: Hajan, hai, hajan.
0: Ti
1: Ya,
0: bo
1: radio.
0: no, bo no kam hajengai se ketu ka radio jong pi. Baka don ke jing
1: Apa?
0: sawa. Mo.
1: Apa?
0: Ti pi de i e.
1: Piang umno?
0: Pi kerteng kum no.
1: Oh, keteng ba. Gran Leroy nong food.
0: Oh, na sa sinong
1: ba
0: iyo.
1: Dilit. Tunong ba?
0: Mm-hmm.
1: Rambray sim ship.
0: Oh, kumta. Dito,
1: Ay.
0: nang tapat de, fi tre fi
1: Ay,
0: kita iyo ba?
1: rambray
0: Tingi, ho, ngi pediang subhay piru, siya kanika program jungi mo.
1: Oh, ito.
0: Di fi tre fi kita iyo?
1: Eh, misyo rap suriang iyo.
0: Oh, ho, pi rap iyo menta.
1: Menta ni rap ko ba, ni rap, rup, hadam, rap, tan,
0: ก็ลองผ้ากระเรียบกระเรียง
1: สุดเบี้ยงฮีใช่ไหม
0: โอ้โหที่สุดนั้นได้นะตาประเดี๋ยวต่อเงินเนี่ยเป็นเต็มพี่องค์กันโน่นจิงไรจงจิมรีฟส์ติงอีหลับเป็นเจียดกันนี่จิงไรก็บอก I love you because มั้ง
1: โอ้ยต
0: ท
1: ั
0: ี่พินเป็นสงับสุภาเยโ
1: น่สุภาคือทันเป็นรสลายทันสรายทันมกรวัดทันบอย
0: อือหือ
1: ตาเห็นสารล็อกที่บังเอิญชื่อเสียงระเบิดที่ทุน
0: หอยหอยตัวลาเบียงกัดตา
1: หอยลาเบียง
0: ตัวคุณเลี้ยชีบนแอร์ก็สิ่งประสบบักแมนนี่ฟีมอ
1: หอยจะเชื่อเป็นจริง
0: หอย

0: ปะเดกับจิงตรีออนไลน์ปะเดกละลองเนาะกินีกีกัมกีบางีตรีกีบัตเนาะยังีดักกีกันตาฮะแต่งีสงมีลัดลวดบางีตรีออนไลน์รีกีบัตยังีคัมปะลัดกีกันตาบันกับตัวกับจิงเล็ดออฟฟิศ
1: บันกับ
0: จ
1: ิงเล็ดบายาฮะบันเล็ดฮีดักกับตรีดักกับตี
0: กับตัวกับจิงเล็ดกับบันกับยารับยังีวัดกับเอ็กซ์ไซส์รูนาเดกีดีกับบายาดกับกระจัดเล็กกับลายโยรีกีนี่กับตรีออนไลน์กีช่องซากกับคอมพิวเตอร์กับเป็นเดมปัดจิงคอนเซนทรีตจงกีบันประคัดเป็นเล็ดจิงหมดยังกับตัวกับคำรู้วัดฮับกี้บัมจ้าไปกี่คนรถแต่งๆกี่กิมิกี่ปะกี่เป็นเลจิงหมดอีกกรรมหายจากการบังยินแต่งกี่คน
1: กี่มาราย
0: ฮอดหายจากมันกี่คนวัดนุ่มยาบัตรโมบายลีละเด็กแหละลองกันนุกซาบะวัดเป็นเวทน้ำมารงาดอนออนไลน์งั้นได้ work from home นักตะกะดาวก็จึงคิดเคลียจึงคิดมีกปารุกะละคําเล็ดชะกะตุกะจึงเตรวัดลากละเป็นสุขหากจึงเป็ดคนกะดอนก็จึงเป็นสุขหากดอนเวทก็จึงมันตอยก็จึงมันตอยหาบรออารเลียงอันเรกะช่องเวียนตารุกะดอน
1: บะบารกะดอนกะบะบารกะดอนมาก
0: ะดอนคําหังอีกะบะเตรกุมโนบังอินปัญญาแกเนี่ยกะตุกะคลิปมัดแกน
1: ติงะเชมะกะนี่กะเทคโนโลยีกุมบังเยเชมจึงเอมังอีกิมีกิปายกิตากิกิ challenges กะบังอีงีกันดุยะกะกดกะคยารุกะตะบะลากะดีกระกอมบามลากะดีกระกอมเป็นแห่เป็นสันลากะดีกระกอมเล็กกระกอมวันกินีกิบังไลเครนชะขมัดบร่อยปะเดกำลองชุตะกำลองมันชากำลองเฮลดี้ชุกันนี่กะจิงเอ็มจึงงี
0: ้คำบุญกิจิงปัง
1: อ๋อละบุญเอกิจิงปัง
0: ละคำลับละคำสุกมันลับปะกุมโนมันสุมาก
1: ระกอมสุมาละคำบาเฮนรี่กิจิงปังรุ
0: กินังบุญ
2: กินังบุญ
1: นรนังตายพินังโดนีเอชุบันองฮอลอร์กันนี่กะกดกะเคียกะจิงจลานกระตาจงกะจิงเอ็มกิบริวมันชัวปะกินนี่กะจุกมันตาบิงคอดกับ life expectancy
0: ฮอดแกนกะละนังเร็ดแกนมันตากุมกะนุกซายิเลยอุทัดฮะบังอีชงให้ยิงอีอุทัดกุมกะนุกซางันไอกุมอีปะปาจงยิติละคลาดเรวัดลาฮะบะอีละคันได้โพสต์แนมละดิงอองมังอีอันนี้จิงทัดยิอองโอ้พี่อะใจตู
1: ่ฮอ
0: ดบะเลพี่อุทัดงางัมจุทัดยิอองดิงซอทุบะกินีกิบะอิมะกะต
1: ากัมนอยกะกตีกะกะจัดบะดิกะจิดิง
0: ดิงอีสงอทุกันบังอีละตลอดบะมันตาเตกะจิงกอจิงคิอะจงยิรุกะดอนลังหังตาแกนยิละดูนาบะกะจิงกอจิง
1: กะละบันลองมอกะจกจึงแค่เลสิกินิกิบามกิดิบิงิบามรุยิมละบันเล่นนี่กะตาอมดอนชุกจึงบามกะเดคไอเดไวเลสิกะบิงิยอบะคลมไอเดไวกะดิตังบิงิทงเฮียกเปรอุบะทิเตงินนําละบันชะเนียละระไดบะปมินารีละจองนี่อุบะวันนะชะบาร์วัดกิไดซออมันตาระบะบามกุมาระสงอัตเตนติกตากันกักตาอีกก็กดกะขะกันกรกมบามกรกมตรีนะดองสะดอง
2: นะดองสะดอง
1: บะชิซินบะกะละกตาเลลีกะจึมุจะประคัดกะเม็ดรกะละกตาลัง
0: ตา
1: ออนงีละยะกรันชิบุนฮีกิเอกิเอนี่กว่ามันตาบันอายประเดี๋ยวกินนี่กิมัดกิบะคำกงสันกะเอกะบังยินยารับบันเป็นพายากันนี่กะจึงเป็นเหะเป็นสันยากิคนกิคตีได้กินนี่กิเมียงี้ก็ลองตูเลียดงี้ละได้คนเซียวได้กินนี่กิเมียกิปากิบะเดี๋ยวกิมีคอดกิกิเจนซีบัดกินนี่กิคนกิบะเดี๋ยวกิเจนอัลฟากิกิลาดกิลันตีบะยินอายกะคูบอร์มันตากะสิงินังนี้เช็คกินนี่กิเมียกิบังยองดังลองกิคนจงี้งาไทยพีดอนละอีจงจึงหมดกะใบเดบัดกิน
0: ติงละมันองคุมโนบันจ็อบเปกินิกิจิงเอละเนคุมโนงินประชังบันยาลัมจิงหมดยากินิกิเจนซีมอคุมโนกินยาลัมเมกิคุนจองกิกะเวกะลองบางิดอนคัมบันเตชวากะจิงเยเดฮอองิดอนคัมบันเปนเบทงิดอนคัมบันฮิไคดะกะจิงเอกะจิงเอกะเดเปนเปนปาวละดังิอองงิมเดเปนสโงเลรันบันอองเบทงาเอเอพีนามารงิคัมญาร์บันอองกะกันติคุนงาเอเอพีกะกอม
1: คาซีจึงมีกัมจุดะคัมดอนวะชิยากิคุนรุยิมจุคัมอองฮันเรบุนซินกะจิงเอกะบังิปนิกิคุนกะเดดิกิคัมดิกิขนาดมันตาปะดิกิมสู้โถยกะตากะลาเพรกะกุมนวงินแหละมันเปิ้นพายกะตา
0: ดิกิฮับยูอีกะนุกซาจงกิกิมิกิกปาออดละบันดอนกิกิมิกิกปากิบดอนบรออรงุดบัดกิมิกปากินกะจุกมันตากะจิงเอะกะเวกะลองละดอนตังกะกิมิเลนะตังอุกปารุงิมละบันติมอฮอซิงเกิลแพเรนท์กะปันเชมจิงเอะกิคุนดิกิฮับยูอีกะนุกซาจงงีบังงีกลอยบันมาปิกิคุนยับชะชกอร์บายะกิยับไอลาดกินยะกิบกิเกรนอัมเดบังินชูเต็งเต็งกิเนาะเนาะตังชูอีกะนุกะนงกิเนาะเนาะกันกุมกิกิมิกิกปาวัดละดาชูบุมันตากิบัดยะกะโมบายนี่องยะกิบุนอกะโมบายวัดบัดโมบายเทคินชูสงเตียงเนาะแกนกินเตียงเนาะกินนี่กี่คน
1: ลองไปบะชูอองไป no the no yes the yes มอติงแทร่กะดิบันดอนกออปชั่นกะดิบันดอนกะลิมิตงี้ไอปอร์กะนี่กี่ยะกี้งาชะปันเฮปันซานี่ปะปายบะละดิงี่เลบักไลเออีชีไอเบกกี่ออปชั่นกะลาดยะนี่บะงี้อองเป็ดฮอคนงาลองไอพีชีเซียนอาร์เซียนยองฮะกะบะไลเซียนงันนํากระนชูงันซะเลดะกะกัมตะกะมุดบะฮะกะบะไลเซียนเตดิงี่ดังเลเบียงเตอินซงินซะชะชะชอกันติงแทร่กะนี่มันตารุงี้ดอนกัมเมกะตาบะกัมเดบันชองเดดไลน์ is deadline มันกะตาดิเป็นแบบกะตาแอมเป็นแห่เป็นซันนี่กี่คนงะทรีกรกมเป็นแห่กันดําเดียเพรทันนี่นะกะจุกจงงี้กะชุลองบากะละติกโอเวอร์กะละชิมเนาะกะนี่กะเทคโนโลยีเตยะกะยะกี่นี่กี่ขนาดจงงี้เตยงี้ฮับลองเจมนวดอีก